บายดีสบายดีสบายดีคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งผมไอพี่น้องอยู่ทั้งบ้านทั้ง Facebook หรือว่าทุกท่านท่านกำลังขับรถไปในปัจจุบันนี้เนาะคนหน่อยน้องฟังวิทยุภาษาลาวอะไรเซอร์สุดอันใดเซอร์เซอร์เซอร์ว่าสันพอออกอากาศสดเนาะโอ้ยมื้อนี้ก็ได้แม่นกงกะวันที่24เดือนเมย์ปี2026ใช่ป่ะวิทยุของพวกเฮาได้มาออกอากาศสดนี่ทุกถูกวันเสาร์ของวันอาทิตย์เริ่มแต่10โมงหา11โมงตื่นนอนเด้อคนมาฟังนำกันตื่นนอนขอโทษหลายๆขอโทษหลายๆโคซกหันยังบ่สบายอยู่ปากก็บ่ได้มีแต่ไอหันไอจังว่าจักบ่ฮู้เลยทั้งไอทั้งเมื่อยขอโทษเด้อคนหน่อยเด้อแต่ว่ามื้อนี้คนสิมีน้องสาวจากอันอเมริกาโฟนมาอแมนดาเพิ่นสิโทรมาก็ยังว่ามีผู้เว้ายังกับใครผมบ่ได้ว่าผู้เดียวหั่นน่ะก็ดีเนาะ1อยู่แต่ว่าอันข้อนึงก็ยังใครจังว่าต้องกินแอนติไบโอติกเพราะว่าด็อกเตอร์เอาให้เนาะแอนติบันนี้คอฟซิรัปเฮากินเมาคันมาจังสิกินบ่ได้ดิเพิ่นเมาเนาะก็ใส่อันนั้นนะใส่พี่ทั้งขน้อยเนสเซอร์สเปรย์อีกฉีดหูดังอีกใส่เนี่ยอันมันเพียสักพัฟเฟอร์มาเป่าใส่ข้ออีกเพราะมันเป็นคืออันนั้นนะตามเพิ่นว่ามันเป็นว่าน้ำโมเนียนะน้ำโมเนียอันบอดี้ปอดบวมปอดเพียสักแหละมันสิทั้งขันว่าบวมแต่ว่าบ่แห้งแต่ว่ามีแต่ว่ามันเป็นฟลูแล้วมันเป็นระวังเด้อไปใส่มาใส่ก็ดีบ่ได้บ่ได้เมื่อวานแห้งดีฝนตกเนาะออกนอกออกนอกบ่ได้จักดีนะถือบ่ได้จักดีเป็นฝนบ่เป็นลมเย็นๆมาจังสั่นคันสิว่าทั้งว่าแล้วนั่นเป็นอัลเลอร์จีนํานะมันคืออัลเลอร์จีนํานี่แหละมันเป็นคืออัลเลอร์จีนี่นะแต่ว่าเฮาหั่นบ่ทึงคันว่าอันก็สิแม่นแท้แหละคันสิว่าเนาะเพิ่นอันเดียวนี้ให้มันว่าจังได๋ขน้อยอันตะกี้เฮาบ่เป็นแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเป็นหยังแต่ขาคือเว้าและซักโควิดมานี่นะมันก็อยากเป็นหลายได้เป็นเปลี่ยนแนวในห่างกายเฮาอยู่ก็เฮ็ดจังได๋เนาะแต่จริงก็อยากพักอยู่ก็โอ้ยพอไปได้ก็มาได้ว่าซั่นถ้าเฮาว่าบ่ได้แท้ๆก็เปิดเพลงคือที่แล้วนี่เปิดเพลงเอาเพราะว่าเว้าก็บ่ได้หลายคันว่าไอ้เด้อขน้อยมีแน่ไอ้หั่นขอโทษเด้อขอโทษหลายๆต้องมีแน่มีไอ้อยู่ได้บ่แม่นบ่มีมันนี่สอนขนมมันนี่สอนยังขอบใจเด้ออันมีไออยู่ว้าวแล้วก็โอ๊ยแต่นั้นมันนี่เวลาเพิ่นสิเป็นต้องปวดกระโตแล้วก็กินอัดเฟียวใส่อัดเฟียวก็ต้องแม่นบ่แม่นอัดเฟียวล่ะได้ต้องมันมีคอฟมีไซนัสกินใส่ได้จังดีคันบ่นั้นบ่ได้จังว่าจนไปหาทันหมอ2เถือคันสิท่าทันหมอเฮาหันบ่ได้เฮาต้องคันเป็นหยังขนาดไปวอล์กอินคลินิกอย่างไปโลดดีกว่าบัดเป็นยังแล้วเฮาจังไปหาทั้งเทื่อมื้ออื่นจังสิไปหาอันทันหมอ Family Doctor เฮาHi hi bro I know I'm still sick It's no good That's why I told all the audience เวลาสิไอ้นะก็ขอโทษแล้วมันออกเองมันออกมาโลดเดี๋ยวมันออกมาโลดก็สิว่าเขาว่าบ่ว่าความภาษาอังกฤษนําบ่รู้ว่าความลาวซะแฟล่มนะบ่ดีจักดีบ่ no choice what can I do did you have a good time last night I know I was got stuck something I missed that party a lot yeah ก็บ่เป็นหยังเนาะธนาเฮาไปอีกมันยังมีหลายๆยังมีหลายๆอยู่โอเคคือสิเข้ารายการมื้อนี้ก่อนเด้อ bro because I have somebody from the states calling inAt 9:30, so Amanda Harris. เพิ่นสิมาเว้าเรื่องคอฟคอฟฟี่และสิถามเพิ่นบุคอฟฟี่จังได๋นี่นะโอเคขน้อยเอ้ยอันนี้เด้อสิมีข่าวตัวหนึ่งขน้อยก็มีอันมีที่ว่าผู้ที่ว่าแม่ที่สองก็แม่นแต่ว่าเพิ่นบ่มีอันข่าวที่ว่าข่าวมโนรากรรมก็มีแต่ว่าข่าวอํา

นะขนอยขาวอันบุญซื้อแต่ว่าขนอยสีขาวมรณกรรม thank you see thank you thank you thank see I know see I hope I'm getting well soon it's almost 2 weeks already see it's still thereTake too long, this one. I don't know why. I just don't know. I don't understand. Don't จังเศร้าแล้วก็ไอ้ฮะนะมันไอ้สำคัญนะแต่ว่าอย่างน้อยเอ้ยก็ได้แอนตี้ไบโอติกคือว่าเนาะมากินแล้วก็แอนตี้ไบโอติกเนี่ยแล้วก็ยาอันนั้นเนสเซอร์สเปรย์เนี่ยมันพูดังเพิ่นกับอันนั้นว่าขอโทษเนาะมันว่าวดีซะไม่แปลว่าจังสิก็พอแล้วก็ข้อเฮาอีกเขาเอิ้นอันโนโมเนียเนาะด็อกเตอร์ว่าเพิ่นเอามาพับเผอใส่กับหูบใส่ทางในเข้าไปทางในแล้วก็มีคอฟซิรัปอีกมันคอฟซิรัปเอ้ยกินบ่ได้มันเมาคันมาจังสิกินบ่ได้คันก่อนคนเฮาลือเฮาสิไปหันไปนี่บ่กินบ่ได้ต้องมาเฮือนก่อนบันอยู่บอดี้เฮาบ่ได้ที่บอดี้เฮาต้องการเนาะ but no choice they will have to go we have to go right ก็เลยบ่ได้กินจะเมื่อนี่สิกินแล้วก็นอนแล้ววันนี้โอเคเด้อขน่อยเด้ออันนี้เนาะเว้าเรื่องอันนี้อันผู้ที่บ้านเฮาบ่ได้ขน่อยเว้าซะตอนนั้นจักหน่อยสิว่าเอานิ้วข่าวอันเอาใกล้ๆเฮาซะก่อนเพราะว่าตัวนี้เนาะขน่อยเอ้ยพระสิฮู้ดีขน่อยอันนี้สาธุนมัสการอันนี้มันอาจารย์เพลงตามติขน่อยฮู้เพิ่นดีแต่ว่าอันเพิ่นก็เลยประกาศทางนี้ขน่อยถ้าผู้ใดมีเวลาไปเด้อวันที่30สาธารณี next week ขน่อยเสื้อข่าวงานทราบปัญหาคิดศพวัดลาวิรณรามแขวงออนเทเรียขอข่าวถึงพระเทราและกนุเทระพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธทั้งใกล้และไกลทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับพิธีการส่งสการของพระอาจารย์คำแพงบุญสวรรค์ที่ได้มรณกรรมภาพไปแล้วแต่วันที่15เดือนพฤษภาหรือว่าเดือนมีก็เหม็นเนาะปี2026ที่ว่าพิธีทุกอย่างจะได้จัดขึ้นที่วัดวันเสาร์วันที่30พฤษภาปี2026สาธารณมิตรเทศโซที่วัดลาวิรวันเฮาเด้อขน่อยเด้อ17969 Airport Road คาลิดานีสเริ่มแต่เวลา 9:30 น.ตอนเช้าแก่เวลา 10:00 น.ตอนบ่ายจะได้เคลื่อนศพไปที่ Middlewell Cemetery and Cremation and Funeral Center 7732 Mavis Road in Brampton และวันอาทิตย์12พุ่นเด้อขน่อยเด้อกรกฎาคมหรือว่าเดือน7เดือนกรกฎาคมปี2026จะได้จัดพิธีเลิกมุ่งคุณใส่บาตรถวายสังฆทานเพื่ออุทิศบุญกุศลไปอยู่ที่วัดลาวิรณรามเฮาเด้อขน่อยเด้อและก็อยู่ที่วัดและก็ทุกๆวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.แรงพระสงฆ์สูตรมัตติกาถ้าหากท่านใดอยากเป็นเจ้าภาพสูตรก็กรุณาแจ้งไปทางวัดเฮาเด้อวัดลาวเฮาเด้อวัดลาววิรวันเด้อขน่อยเด้อและกระดังนั้นจึงขอข่าวนี้และสวยบอกต่อกันเพื่อให้ทานได้สละเวลาไปห่วมพิธีสงสการครั้งนี้ถ้าหากทานใดมีจุดประสงค์อยากห่วมกินทานนำกรุณาติดต่อมายังพระสงฆ์หรือคณะกรรมการอุปถัมภ์วัดของวัดลาววิรวันรามเด้อขน่อยเด้อหรือ e-transfer towัดลาวิรวัน @gmail.com เด้อขน่อยเด้อ so funeral service is okay now I just อันนี้ขน่อยก็ว่าในใจก็ว่าสิพยายามไปถ้าว่าสาธุว่าเลยขน่อยถ้าขน่อยไปบ่ได้ถ้าขน่อยบ่ห่วงบ่ห่วงบ่เศร้าว่าซั่นเนาะบ่เศร้าในการที่ว่าเป็นวัดหั่นสาธุขน่อยอาจารย์ขน่อยอาจจะสิบ่ฮอดเพราะเฮาต้องเบิ่งสุขภาพเฮาก่อนเนาะเขาสิเป็นแนวใดฮะนะคันเจ็บโซ่เขาก็บอกอยากไปงานตัวนี้บอกเวลาเขาเจ็บมาโซ่เพื่อนว่าบุควรไปยาจะว่าเขาหน่อยจะเบิ่งตัวเองก่อนว่าไปได้บอหรือบ่ได้คันว่าไปได้ก็คันว่าเพื่อนเศร้าก็โอเคแต่วันนี้มันสองถิดแล้วก็ยังคือเก่ากินยาใส่ก็คือเก่า

จังหวะจนไปหาด็อกเตอร์สองเถื่ออันนั้นแหละจังหวะขอขอหน่อยเด้อขอขอหน่อยเด้อขออันนั้นขอหน่อยอืมว่าเป็นภาษาอันภาษาธรรมเนาะขอโทษจังได้กับอันอวยใช้ให้พรตลอดขอให้ผลอยู่ดีมีสุขไปพละไปเกิดบนที่ทั้งสุขพละนะขอหน่อยเนาะ so yes so อันนี้เขาเอาซิมาข่าวตัวนี้เด้อโอ้ยเห็นสบายดีไอ้น้องบทสบายเด้อแม่มเอ้ยสบายดีน้องเพงสบายดีขอขอบใจหลายๆขอขอบใจหลายๆขอขอบใจเด้อขอขอบใจก็อยากให้ดีอยู่แล้วแต่ว่าป้าวิทยุฮับบ่ได้คันสิอยู่เพื่อนก็อยู่ได้อยู่แต่ว่าโอ้ยก็เลยแบบมาซะเป็นได้ถิด2ถิดแล้วก็สมเกือบ2ว่า2ถิดซะไปไอ้บ่ได้อันนั้นนะว่าขอโทษโอ้ยไอ้เป็นตะนายนี่แหละเนาะก็บ่กระเสดเนี่ยใดเนี่ยเพิ่นพาเป็นแล้วก็เลยเป็นไปซะจักสิว่าเพราะหับบ่ได้อันนี้เนาะเฮาบอกอันที่ว่าเฮาห้ามบ่ได้การเจ็บการเป็นเนาะ Hi me thank you nice to see you I'm still sick or says since last week คนว่าไปวิทยุก็นั่งยังอันนั้นก่อนอ่ำไปวิทยุคนว่าก็ยังอันนั้นอยู่ได้เมื่อวานเมื่อมาทีแล้วนี่ก็ยังบ่สบายแต่มื้อนี้คือกันก็ยังเป็นถ้าต้องมาเนาะบ่เป็นหยังไปอันนี้ขน่อยเอ้ยคันสิเว้าเลยเนาะสิเว้าว่าจังได๋อันนี้เนาะอ่านข่าวตัวนี้เด้อข่าวอันน่ะแท้ๆเด้อขน่อยข่าวที่ว่าอันคือขน่อยเว้าอันนี้แหละเด้อขน่อยเมที่2ของขน่อยตะกี้เพิ่นได้เลี้ยงได้เกลือขน่อยมาเฮ็ดหนังสือก็อยู่น้ําเพิ่นเด้อไม่ใหญ่ยืนกิ่งอักษรสีขนาดไอ้ดิมัน sorry เดี๋ยวก่อนมันขึ้นมาเอง sorry โอ้ยต้องกินน้ำห้อนใส่กินน้ำห้อนใส่อันนี้มันเพิ่นเป็นเมธที่สองของขน้อยไม่ใหญ่ยืนกิ่งอักษรเพิ่นเป็นที่ว่าเป็นภรรยาของนบ่าวขน้อยน้ำบ่าวเพิ่นก็ขึ้นสวรรค์แล้วและมันมีที่เพิ่นไปเนาะกระโปรงศพวันนั้นวันอังคารแต่ว่าเพิ่นบ่มีขนมบ่มีรายละเอียดขนมว่าสิอ่านหาอยู่มีแต่มือที่ว่ามือที่ว่าอันแจกเข่าก็สาธุขอบใจเด้อขอบใจน้องหนุ่มหลายๆที่เอาสื่อป้านี่ไว้ถึงขอบใจหลายๆขอบใจจังว่าโอ้ขน่อยเด้อไปอยู่บนดินถึงสุขเด้อขน่อยเอิ้นเพิ่นมีแต่เอ่ยยืนเนาะไปอยู่บนดินถึงสุขเด้อให้เจ้าไปอยู่เกิดบนดินถึงสุขและเป็นเทวดาเบิ่งลูกเบิ่งหลานบ่ได้ปะบ่ได้ถิ่มอยู่ไสก็ได้เนาะเอาอันนี้จังอนัตตาเด้อขน่อยเด้อคือเขาว่าแล้วเนาะเกิดแก่เจ็บตายห้ามก็บ่ได้ยามไปก็ไปยามที่เพิ่นไปยามที่เฮาโอเคเด้อน้อยขน่อยเด้ออันนี้เด้อออันนี้ก็ดีเนาะค่ะบัดข่าวบุญแจกเขาข้าพเจ้าครอบครัวฐานนางคำเกิดแก่วงศาขน่อยเองและครอบครัวฐานซุ้มสนิทกิ่งอักษรครอบครัวฐานนางจันทลีและบุญโอดครอบครัวฐานทองศิลป์ฐานนางลมถุครอบครัวฐานพุทธิสนะพร้อมด้วยญาติพี่น้องลูกหลานทุกคนขน่อยเด้อพร้อมเพียงกันจัดงานตั้งบุญแจกเขาขึ้น1กองเพิ่นว่าเนาะ1กองเลยกะเพื่ออุทิศบุญถึงดวงวิญญาณอันของแม่ย่าบุญยืนกิ่งอักษรผู้เป็นเป็นเฒ่าเป็นป้าของพวกขน้อยที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้นงานบุญดังกล่าวแม่นจะได้จัดขึ้นที่เฮือนของข้าพเจ้าเองที่บ้านดงเห็นเมืองอาชพังท้องแขวงสวรรณเขตรายการบุญต่างๆมันอยู่นี่ขน่อยเด้อในวันเสาร์วันที่30เดือน5ปี2016กงกับวันกงกับมือขึ้น15ค่ำเดือน7ลาวเพิ่นว่า7ลาวของพวกเฮาเด้อพ.ศ. 2569เป็นมือตั้งกองบุญตอนแรงมีการสูตรปริมงคลฟังธรรมเทศนาตามประเพณีและก็วันที่วันอาทิตย์วันที่31เดือน5ปี2026กงกับ

ามื้อคืน15ค่ำเดือน7ของลาวเฮาพ.ศ.2569ตอนเช้า 7:30 มีการตักบาตรถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์สามเณรแล้วเป็นอันว่าจบพิธีเนาะดังนั้นพวกข้าพเจ้าจึงขอข่าวบุญยังบุญจึงขอข่าวบุญมายังเพื่อนมิตรสหายผู้ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลเนาะหวังว่าฐานคงจะได้สละเวลาอันมีคุณค่าของฐานเด้อขอน้อยเด้อมาร่วมทำบุญในครั้งนี้นำครอบครัวของพวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุค่ะสาธุขอน้อยเอ้ยอันครอบครัวขอน้อยจะใกล้ชิดอีหลีนี่มันเป็นครอบครัวอีหลีเด้มันเป็นครอบครัวนะได้ครอบครัวที่ว่าอันนับถือหักแพงสุดหัวใจไปอยู่บนดีทั้งสุขเด้อไปบนอยู่ทั้งสุขเด้อเบิ่งลูกเบิ่งหลานเด้อทั้งเป็นไปกับอันนั้นให้เบิ่งลูกเบิ่งหลานเป็นใดๆก็ได้โอ้ยโอ้ชีวิตอันนั้นอันนี้จังอันนั้นตาบ่ขนอันนี้จังอันนั้นตาเนาะขนเป็นแต่อันเดียวนี่แหละก็ขอให้อําเมียงขนไปอยู่พุ่นแหละทั้งฝ่าพุ่นแหละคนเฮาเนาะคันไปสวรรค์เพิ่นก็เอิ้นว่าไปสวรรค์คันสมมุติเฮาเสียชีวิตก็ว่าได้ไปสวรรค์What can we do? เกิดแก่เจ็บตายโอเคโอเคเนาะขน้อยเนาะอันนี้ข่าวจบพิธีแล้วก็เลยว่านั่นมีแต่ว่าผู้อยู่ดีผู้อยู่ยั่งก็หักแพงกันบ่ให้เว้าให้กันขน้อยแนวบ่ดีเอาแต่ความดีๆที่ว่าเว้าให้กันเอาแต่ความหนวดมาเว้าให้กันสั่นบ่ดีได้ขน้อยอยู่เนาะบ่ดีเพราะว่า never know life is too shortสวิตเฮามันสั่นได้แพงได้ดีขอบใจนางแหม่มนางแพงเอ้ยขอบใจหลาเอ้ยขอบใจในสายนางโอ้จักเสร็จจังใดเนาะสืบโตในใดดีเห็ดเอาในใดได้ดีเห็ดเอาในใดแซ่บๆกินแต่ว่ากินระวังขน้อยอายุเพราะว่าเฮาเฒ่าเฮาอีหยังแหละก็กินให้เบิ่งแต่ว่าเว้าแล้วก็ดีเด้อถ้าอยากลดหุ่นกับบ่แม่นบ่อยากให้เป็นดอกกินบ่ได้อีหลีเด้อเป็นฟลูตัวนี้เด้อขน้อยกินบ่ได้กินข้าวบ่ได้กินเล็กน้อยนึงก็อิ่มกินนั้นนึงก็อิ่มบ่ฮู้ก็แม่นได้ตามเพิ่นเว้าเดี๋ยวนี้อีโบลามาใหม่แหละอีโบลาฮะเบิ่งเด้อพญาอันนี้มาแต่สังขน้อยเซาท์แอฟริกา or something ขน้อยก็บ่อยากเว้าหลายเพราะว่าเนาะเพราะว่าวิทยุเฮาลังเถื่อเฮาระวังซื่อๆเฮาบ่อยากเว้าออกว่าอีหยังอีหยังหั่นนะแต่ว่าเฮาเบิ่งในข่าวเฮาฮู้หมดนะมาใหม่มามีใหม่มาใหม่เลยก็คือเว้าอันหั่นหยังขน้อยหันตาไวรัสก็ดีอันนั้นสําหรับในเหือดอกหนูตัวนี้หนูพอในเหือหนูสิไปใส่ขน้อยมันดังนั่นเอาทะพญาติมาให้เฮาก็เลยว่าว้าวจักเสียแน่ได้โอเคจักหน่อยน้องขน้อยเด้ออาเมดาจะอันคออาเมดาสิโทรเข้ามาเดี๋ยวขน้อยสิหายอันเพิ่นเว้าอย่างน้อยให้เพิ่นมาเว้าเพราะได้สวยเนี่ยขน้อยเว้าหลายบ่ได้เห็นบ่อายบางนึงนี่ก็อายโอเคนี่นะสุริสาสิมาลำพุทธไทยเด้อมาพุทธไทยให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังมาฟังนํากัน สิขน้อยสิไปอายก่อนขอโทษหลายๆขอโทษ

0: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
1: ขนาดจบเลยจบนี่บันนึงขนาดสิมาให้พ่อแม่พี่น้องได้พบกับน้องสาวอแมนดาจากอเมริกาโซ่พ่นอยู่ออนไลน์พ่นจะมาอธิบายในใดขนาดเบทเทวะบิสเนสของพ่นเรื่องคอฟฟี่บอเรื่องทีบอส่วนน้องเนาะโอเควันสักเกินเซสวันสักเกินฮะซีคันยูเฮียมี
2: Yes, I can hear you.
1: Okay, now you're going to be on the air. Okay, see you go. Go, okay, say hi to Pinong.
2: Okay, ครับ bye bye.
1: Okay.
2: Okay, สบายดีครับพระเจ้าชื่อ Amanda Harris เนาะ you Portland, Oregon, you USA. แต่ก่อนอื่นเนาะก็จะขอบใจเอ่ยบานหน้าเสียงเนาะให้ขึ้นมาเว้าใน radio station ของเพิ่นเนาะค่ะ

0: ดาเนาะขอบใจเพิ่นหลายๆอแมนดานี่อยู่โพร์ตแลนด์ออริกัน USA มีข่าวดีมาบอกทุกท่านเนาะถ้าไผเนาะเป็นพยาธิเบาหวานเฮามีสินค้ามาซอยได้เนาะจากบริษัท The Winner Star เนาะเพิ่นนี่อันมาอยู่นําเฮาได้10ปีแล้วเพิ่นได้ซอยคนหลายเนาะหรือว่าบ่เป็นพยาธิอยากรักษาสุขภาพเนาะanniversary ของเพิ่น June 20เนาะใครสนใจเนาะติดต่อติดตามแมนดามาเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะแซนพิลาเพิ่นเนาะสินค้าผลิตมาจากเกาหลีใต้เนาะพี่น้องเกาหลีออยอเมริกาเด้อซื้อสินค้าโคเรียเพีย1เนาะตัวที่2วินไลซินเขาเรียกเพียนดีสําหรับดีท็อกเลือดลําไส้เนาะแล้วก็ซอมแซมเลือดแดงวินไลซีนนี่ดีสําหรับกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็คอลลาเจนและวิตามินซีเปโรโกพลัสสําหรับบ่ให้ป่วยไว้หรือว่าเป็นแคนเซอร์เนาะพรีเวนแคนเซอร์แล้วก็กาเฟ่เฮามีกาเฟ่ดําแล้วก็มาชาเนาะมาซอยแซมเนาะให้ลดหุ่นอีกว่าจังซี่ซะน้องไผสนใจเนาะติดต่ออแมนดาหรือ USA โทรศัพท์503-443-0298 USA 503-443-0298และอยู่ประเทศลาวเนาะซื้อคิงคำนางสาวคิงคำพมมาแสงเนาะโทรศัพท์02-565-6369เพราะว่าอยากให้ทุกท่านเนาะติดต่อแล้วก็ศึกษาคันใครสนใจเนาะให้มาศึกษาก่อนบ่ฝากให้เชื่อพวกเฮาเนาะเพราะว่าซุมเฮาทําคุณธรรมนําธุรกิจเด้อพี่น้องยินดีจังไปบอกตัวกับขน้อยอยากขอบใจหลายๆเนาะติดต่อติดตามอแมนดากับนางกิ่งค่ะมาเด้อขอบใจหลายๆบ๊ายบาย
1: I said that's it. I thought more, maybe explain a little more. I know for the coffee,
0: yeah,
1: what's that for? I know for the พุทธเจ้าให้ลดหุ่นบ่เฮากินมีสีใดแล้วกินเวลาน้องเวลากินหั่นน่ะมันถือกับไผแน่ผิดกับไผแน่ลังเถื่อ you know it's not every
0: okay อ
1: ันนั้นถือกันโอเค so go more อีกจักหน่อย more อีกจักหน่อย yes
0: โอเคเรื่องสินค้าเกษตรเนาะพวกข้าพเจ้าเองลด50แผ่นน่ะเนาะถูกเมื่อทุกคนเพราะว่ามันเป็นวิตามินเนาะมีสมุนไพรหลายสนิทเฮ็ดทั้งโรทั้งใบบัวโอ้ยหลายสนิทอันไผกินหลายเมื่อเนาะบ่อแฟกหยังเมื่อมีแต่ไรไขมันออกจากทางกายเฮาแล้วก็อยากให้มาศึกษา number 1เนาะเพราะว่าคันแม่นเฮาบอกว่ามันดีคันเฮาบ่มาศึกษาเฮามากินเฮาบ่เข้าใจอันมันก็บ่อยากเฮาจักหน่อยก็ว่าโอ้คนบ่เชื่อบ่แม่นสักมาใส่เวลาน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะใส่เวลาแล้วเฮาก็ต้องคิดบวกเด้อพี่น้อง1ส่วนหลายต้องคิดบวกอันเนาะเฮาต้องมาเฮียนรักเฮาเองเนาะพี่น้องจริงค่ะดีเนาะเฮาก็เป็นคนดีเนาะแล้วบัดนี้ก็กินดีแล้วก็ไปบอกต่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเนาะพี่น้องอันนั้นบ่อยากให้เชื่อแต่ก็เห็นผลหลายคนเนาะซอยอแมนดาได้ซอยหลายคนทั่วโลกได้ด้วยพี่น้องอันนี้จังหวะอแมนดาขอบใจเนาะแก่บานนาเสียงแผ่อแมนดาออกมาเว้าส่งข่าวให้ทั่วโลกรู้จักนําเนาะเนาะอันบริษัทของเพิ่น The Winner Star สําหรับเนาะอันนั้นโคเรียเพียและก็อาการาเนาะเอาการาตอนนี้กําลังบุ้มออกไปแคนาดาเด้อพี่น้องแคนาดาฟิลิปปินส์อเมริกาเนาะใครสนใจติดต่อติดตามอแมนดามาเด้อเลขโทรศัพท์503-443-0298ใครอยากหุ่นดีเนาะสวยกินได้สวยเลยรวยมาเลยมาเลยมาทางอแมนดาเนาะขอบใจหลายๆเด้อ
1: So Amanda let me ask you this how about when เวลาเฮากินหั่นน่ะน้องโต๊ะที่ว่าโต๊ะทําอิฐมีหยังก็ซื้อบ่จื้อบ่ได้แม่นผู้ใดเมดแม่นผู้ใดเฮ็ดหั่นน้อยบ่แม่นอัคราได้ตัว1หั่นโต๊ะทําอิฐแม่นใครเฮ็ด
0: โคเรียเพียมาจากเกาหลีโคเรียเพียมาจากเกาหลี ออยอเมริกาเนาะไพ

0: สนใจนะติดต่อติดตามอาแมนดามาเลยเนาะอยากเว้านําอยากให้ทุกท่านมาศึกษาเกาหลีนี่ไผก็ฮู้เนาะว่าสินค้าเกาหลีนี่กินแล้วเพิ่นไปตกโจทย์เนาะเพิ่นกินน่ะขั้นแดงน่ะบ่ให้ตกใจเนาะเนี่ยเพิ่นออกมา10ปีแต่ส่วนหลายเนาะคนบ่เข้าใจโอ้เพิ่นว่าเป็นอัลเลอร์จีนี่แหละเนาะจังว่าอยากให้เขามาศึกษาเพราะว่าเพิ่นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในอาหารเฮ็ดให้เฮาคัดเนาะในสิ่งอย่างซี่นะเพิ่นมีอันน่ะวิตามิน7ชนิดเด้อพี่น้องวิตามินนี่นะมันบ่ทําลายร่างกายเฮาเนาะอันนี้นะเว้าอีกไผบ่อยากกินยาเนาะอันนี้มารักษาสุขภาพธรรมศาสตร์นํากันไปสิซะเนาะเฮามีข่าวดีนําyou know มีลูกค้าหลายคนเป็นพยาธิหลายแต่เพิ่นว่าโอ้ตัวนี้มันก็ซอยได้เกือบหมดทุกแนวว่าซั่นบ่น่าเชื่ออันนี้ก็ต้องมาศึกษามาเว้านําผู้เขาเจ้าเป็นพยาธิแล้วผู้เขาจะมากินแล้วเขาจะมามีเทสติโมนีให้นะเพราะว่ามันครบสูตรได้พันสินค้าเฮาเนาะดีท็อกซ์เลือดกําไรเสริมแซ่บเลือดแดงอันนี้ชื่อคอเรียเพียเด้อพี่น้อง
1: ท่านชื่อว่าโอ้ sorry sirเชิญก่อนเชิญก่อนบ่เลยสิถามจะเอาโหลดเอาโหลด
0: โอเคตัวที่2เนาะชื่อสินค้าวินไลซินพลัสวินไลซินนี่ดีสําหรับกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็คอลลาเจนเนาะอันตัวที่3เบต้าโกพลัสวิตามินซีเนาะวิตามินซีนี่ไผก็ต้องการเนาะตอนนี้เนาะคนเป็นพยาธิหลายต่อการเนาะวิตามินซีเข้ามาในร่างกายเฮาเพิ่นซ้อมแซ่บเลือดขาวเฮาเนาะแล้วก็กาเฟ่4ชนิดเนาะ4อย่างไปใช้กับ4คนเนาะอันนี้ม่วนเด้อไปแล้วก็ม่วนนํากันเด้อพี่น้องมีความสุขหาความสุขให้ตัวเองคันเฮามีสุขภาพแข็งแรงเนาะทุกท่านบ่มีไผสิมาเว้าหยังให้เฮาได้เนาะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็แบ่งปันทั่วโลกด้วยพี่น้องขอบใจหลายๆมีคําถามหยังบ่เนาะ
1: คําถามขอบใจน้องหลายๆคําถามของเอ่ยแววๆคันเฮากินหั่นน่ะแปลว่าคันเว้าซื่อๆหั่นอาจจะบ่จักให้ลองก่อนให้ลองก่อนว่าซั่นเนาะน้องเนาะอย่างน้อยก็ลองซองนึง just try it เนาะลองเบิ่ง
0: แม่นมาศึกษาเนาะเอ่ยอันนี้นี่เฮาต้องมาศึกษาว่าสินค้ามาจากไสเนาะ1 2เนาะอันนั้นมีไผกินแล้วบ่เนาะมันกินได้เป็นจังได๋ผู้เขาเจ้ากินแล้วเขาจะเป็นจังได๋ได้ชีวิตใหม่แน่นอนเนาะอันโลเพิ่นว่ากินโลดเพิ่นว่าคันว่าของดีเนาะมาศึกษากินโลดเฮาคิดบวกเขาเอิ้นคิดบวกว่าเฮานี่อยากมีสุขภาพแข็งแรงหมู่เฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดหลายหมู่เฮ็ดไว้ว่ามีสุขภาพแข็งแรงนะคันว่าของบ่ดีเฮาบ่บอกเนาะว่าจังซี่คิดว่าโอ้เฮาเป็นคนโชคดีว่าจังซี่ซะเอ้ยเนาะทั่วโลกเด้ออยู่ประเทศลาวบริษัทของเพิ่นอยู่ปากเสแฟนเชฟหมอเด้อพี่น้องอยู่แฟนเชฟหมอติดต่อนางกิ่งค่ํา02056659 กิ่งค่ําพรหมแสงเข้าไปโลดบริษัท The Winner Star อยู่ปากเสและก็อยู่เวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นอยู่ iTech หมอสั่น6ตอนนี้เนาะเดือนหน้ามันเดือนจูนนี่เพิ่นจะมีจัดงานอันนั้นเกียรติยศเนาะanniversary 10ปีเนาะงานอลังการเนาะยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดให้คนเข้าใจว่าโอ้ชีวิตคนเฮานี่บ่มีแต่ทํางานเนาะหาความสุขให้ตัวเองแน่จังซี่จะกินแล้วจะอันไปเที่ยวกันเนาะอันบริษัทของเฮาไปท่องเที่ยวไปเบิ่งประเทศอื่นเพิ่นเป็นจังได๋เฮ็ดจังได๋แล้วเฮาก็มีความรู้นะเฮาต้องให้โอกาสเนาะเองเนาะอยากให้ทุกท่านเนาะไผเข้ามาฟังนี่เนาะอยากให้โอกาสตัวเองว่าเฮาเกิดมาเพื่อหยังเกิดมาเพื่อทางกายของเฮานี่แหละฮักเพิ่นหลายๆเนาะนี่แหละความจริงเนาะอันอแม่นาเนาะแต่ก่อนเป็นพยาธิอันนี้ว่าจังซี่เป็นพยาธิเบาหวานไขมันท่านเนาะสิเอายาให้กินบ่อยากกินยาเนาะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งโรคอ้วนเนาะโรคอ้วนลดได้เกือบอันนามเท่าหาผ่าวเนาะเท่าหาผ่าวไปว่าหลายบ่หลายเด้อพี่น้องแต่พวกข้าพเจ้าเองเนาะอเมริกาเนาะลดน้ําหนัก 50 pounds.

0: อันนี้เนาะแม่นาบ่อยากเว้าคํานี้ว่าการันตีหมายถึงสิซะเอาเงินให้คืนพุ่นน่ะว่าจังซั่นอันนี้บ่ทั่วโลกเนาะครับต้องมาเฮ็ดตามอแมนดาเนาะได้ผลจริงๆได้ชีวิตใหม่มีความสุขพี่น้องมีความสุขติดต่อติดตามอแมนดามาด้วยเพราะว่าอยากให้ทุกท่านมาศึกษาทั่วโลกเนาะ503-443-0298มาเลาะเฮียนหัดตัวเองเพื่อระเล็กเพื่อน้อยเนาะธุรกิจเฮาคุณธรรมนําธุรกิจเนาะบ่ตัวบ่ตกไปเนาะความจริงเด้อพี่น้องเนาะอันนี้เกิดมาอแมนดาก็หาเจอเด้อแต่อยากแบ่งปันไปทั่วโลกขอบใจหลาย
1: ขอบใจน้องขอบใจน้องขอบใจหลายๆเด้อล่ะเด้อขอบใจขอบใจ thank you so much thank you โอ้ขน้อยเอ้ยอันนี้เอ้ยสิบ่ายบ่ายบ่ายกับเจ้าขน้อยเอ้ยน้องสาวเพิ่นมามาอันแชร์ความฮู้ความมันนั้นให้เฮาตอนนี้ต่อไปเฮาก็เริ่มเอาไปสาวได้สิใส่ลองๆเบิ่งลองๆเบิ่งถ้าผู้ใดต้องการถ้าผู้ใดที่ว่าสนใจก็ติดต่อคือน้องเอาโทรศัพท์เพิ่นก็เว้าแล้วแล้วก็ทางปักเซทางเวียงจันทน์ก็มีติดต่อเพิ่นเด้อน้องขน้อยเนาะอันนี้ของอันที่ว่าคนลาวเฮาเนาะเพิ่นว่าความจริงอธิบายในลาวภาษาลาวมันอาจจะดีกว่าหลายกว่าที่ว่าที่ว่าคนอื่นมาอันอธิบายเฮาอ่านเฮาก็สิบ่เข้าใจปานใดเพิ่นว่าอันนี้คนลาวคนลาวเด้อคนขอบใจแมนดาขอบใจน้องขอบใจหลายๆโอเคขนมาฟังเพลงม่วนๆก่อนเด้อวันนี้เด้อมาฟังเพลงม่วนๆโอ้ยมาหากันใหม่เบิ่งดูอย่าลืมกันเด้ออยู่ไสแล้วฮะว่ามันสิเพลงนี่ม่วนแท้ๆได้ม่วนแท้ๆเด้อ

โอ้ขน้อยเอ้ยจะมีนุ่มวันไปสิได้เลี้ยวฮากับบ่เห็นผู้บ่าวนี่กับผู้บ่าวนี่เนาะเห็นแต่ผู้เห็นแต่หมู่บัดผู้บ่าวแท้คันแก้วสบายดีบ่สบายเด้อนางเป็นวัดนี่นะที่แล้วนี่ก็เป็นที่นี่ก็ยังบ่ดีอยู่นี่นะเบิ่งดูนี่นะเมื่อนี่ก็สินอนขน้อยสิไปกินคอฟซิรัปคอฟซิรัปเพิ่นให้สําหรับดีไอนะกินแล้วนอนกินแล้วนอนเมาอีได้หยังจังบ่อยากได้จังหวัดขม่าวิทยุหรือสิไปหันไปนี่ถ้าบ่กินได้คันมีทางไปเป็นจำเป็นโนชอยขน่อยเอ้ยมดมือก็บริกินโปรโมชั่นบ่ได้เจอันนั้นนะเพราะนั้นมันอันนั้นนะมันให้วินเพราะกับขับรถนี่เนาะก็เลยว่าบอกอันนั้นโอเคขน่อยหักซาห่างกายขึ้นน้องห้าว่าเนาะเนี่ยได้ดีเนี่ยได้ดีขน่อยหักซาห่างกายเพื่อเบิ่งตัวเองจังซี่แล้วชุดจะหักซาได้นี่นะไปอันไปหัดกายขน่อยกับบริไปเป็นเป็ดถิดเลยนะไปบ่ได้เนาะเพราะเฮาบ่สบายมันก็ไปบ่ได้เด้จังว่า Good morning เดือนงาม Good morning see you on the sick see but I'm sick now I got a flu see ทั้ง cough ทั้ง ไอ see my voice อ่ะหลังเถื่อ cough นี่ก็ออกมาพอแม่พี่น้องก็ขอโทษเพิ่นเข้าใจเอ้ยอยู่ดอกพี่น้องเพิ่นเข้าใจพี่อยู่ดอก Thank you the sister see youI try my best. I will be there for sure. Okay. เนี่ยขน้อยเรื่องนี่นะเรื่องหักษาห่างกาย usually อันนี้เนาะเฮาว่ากันมันการกินมันการกินพออยู่นี้เฮาหลายคงกินหลายบ่อึดคงกินจะกินหยังก็กินจะกินหยังก็กินแต่ว่าเขาได้กินบ่หวานบ่ได้บ่ฮู้สาธุเอากันดีๆหวานน้อยนึงนี่บ่ได้โลดมันหวานโพดเพราะบ่เคยกินหวานปานใดหั่นนะตะกี้มากได้มากมากกินหวานหั่นแล้วเถื่อกินหวานขลด2หั่นเพิ่นบ่ใส่ฮอดน้ำตาลใส่แต่มักพร้าวซื่อๆก็แซ่บๆขอโทษเด้อนี่เด้อใส่แหละโอ้ยโอ้ยเนี่ยขน้อยใส่แล้วขน้อยใส่ไอ้ใส่มักพร้าวซื่อๆก็แซ่บแน่บ่อันนั้นเนาะโอ้โทษเด้อโทษเด้อขอโทษหลายๆขอโทษหลายๆเพราะว่าคาซีอันนั้นบ่ได้นอดพ่อแม่พี่น้องบ่เห็นขน้อยไปทางได้เสียงก็บ่เห็นคนก็บ่เห็นเพราะว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าลืมอันนี้เนาะเพราะว่าคือว่าแล้วเนี่ยได้เฮากินมันบ่ดีโซไลอาหารแหละเพิ่นให้เป็นกินมีโปรตีนแล้วกินแบบว่าผักมีกินหลายก็บ่ดีคือกันได้ท้องเฮามันว่างเพิ่นก็โกเก้โกเก้โกไก่เอาของกินให้หั่นเนาะมันแม่นว่าสิดีอยู่ตลอดเด้อขน้อยเด้อต้องนั่งหน่อยก็กินข้าวจริงๆข้าวบ่สําคัญดอกลางคนเว้าซื่อๆข้าวเจ้าเด้อข้าวเหนียวขน้อยข้าวเหนียวเมนูข้าวเหนียวมันมีเสื้อน้ําตาลแต่ว่าเฮาค่อยกินก็ได้บ่แม่นตัดขาดโลดแต่ว่าข้าวเจ้าโอเคอยู่ดอกบ่มีปัญหาแต่ว่าขน้อยคุกให้ลูกแฝดหั่นน่ะต้องกวนป่นกับราวไรซ์พอลูกชายล่ะเพิ่นบอกก็เริ่มให้ลูกแล้วลูกแฝดก็กินได้เสยอยู่เพิ่นก็บ่มีปัญหาได้ลูกแฝดก็ได้กินโลดกินโลดแนวได้ที่ว่าอันเฮ็ดให้เฮาอันนั้นเนาะสิว่าเราจะไปกินโอ้ thank you see thank you so much thanks I know I try my best เป็นขอโทษเด้อขน้อยว่าตัดน้อยนึงว่าน้ําน้องสาวเอ้ยเมื่อนี้สิไปกินคอฟซิรัปนะซิสนอนต้องนอนเพราะเอ้ยบ่ได้ไปใส่ฮะบ่ได้ขับรถเนาะคือจังซี่บ่ได้มันวินมันคือสิล้มนี่ so yeah เฮารักษาเฮาเองเนี่ยได้สิดีเนาะเนี่ยได้สิกินอันนั้นนะให้อยู่ดีมีเฮงเดี๋ยวได้สิฮะหันนั้นเดี๋ยวได้สิเฮ็ดให้เฮาอันแข็งแฮงว่าซั่นแข็งแฮงเบิ่งเลขสี่ขน้อยแม่นหยังอันนี้เบิ่งก่อนเด้อเรื่องอันนี้เด้อเรื่องอันนั้นสัญญาณที่ว่าผู้ใดเป็น high blood pressure ที่ว่าก็มีอยู่ได้ขน้อยก็มีอยู่เล็กน้อยอยู่ได้แต่ว่าไปหาด็อกเตอร์เพิ่นว่ามันธรรมดาเพิ่นว่าธรรมดาบ่ได้อันนั้นแต่ว่าคนทํามันมีทุกคน

ตกใจยานเพิ่นว่าเด้อ high blood pressure นี่นะโตกระบวมไข่อีกนอนกันยากอันนี้นอนยากได้นอนจากยากอยู่แต่มีตัวเดียวเลยแหละพิษพิษก็หันบ่มีหยังเนาะหน้าแดงก็บ่มี dizzy and spell อีก headache หัวก็บ่เคยเจ็บอันนี้บ่มี a few more nose and bleeding บ่มีจักเถือขน่อยตัวนี้นะเลือดอันออกค่ะนะหูดังเฮาค่ะนะแล้วอันเฮาต้องอันเบิ่งเขาหน่อยอ่านชุดฟังที่เฮาต้องรักษาต้องรักษาเป็นยังเขาหน่อยนี่นะเพิ่นบอกนี่นะให้เฮารักษาเพิ่นว่าโอ้เพิ่นว่า the highestก็สูงโอ้ลังเถื่อนมันหัวลังเถื่อก็ขึ้นสูงอยู่ได้แต่ว่าต้นหนึ่งขนาดมันได้ให้มัน180มันธรรมดาถ้าเอาอยู่ซ้ำนี่มันจะขึ้นเป็นยังต้นลุ่มพะนะเนาะดอบอดมพะนะตัวเทิงขนาดมัน80เด้อต้นลุ่มอยู่110บ่แล้ว110บ่ฮอดจักเถื่อขนาดมันนี่70 80แต่ตัวเทิงขึ้นสูงอยู่ตัวเทิงพุ่นสูงอยู่200จังซั่นนะแต่ต้นนี้เพิ่นเว้าหั่นนะแต่ต้นลุ่มได้มาให้110โอ้แป๊บบ่ให้ใกล้อันนั้นเนาะ110นี่อันขึ้นโพดคนขนาดบ่ได้ตัวหลุมเด้อมันมีซองตัวเทิงกับตัวหลุมจะเบิ่งอันนี้ก่อนเด้อเพราะว่าจักหน่อยคูณเพิ่นสิเข้ามาเบิ่งก็โทษเด้อขนาดเบิ่งอันนี้ก่อนเด้อขอโทษเพราะว่าอันใช่คูณเข้ามาคัมโบเดียเพิ่นต้องมาอันเบิ่งก่อนโอ้ยบ่ได้เตรียมตัวนี้มาให้เพิ่นเข้ามาก่อนเพราะว่าโอ้ my goodness สิเป็นได้คูณพอต้องการซีดีเนาะขนาดเพิ่นมีแต่อันนั้นเดียว so เบิ่งนี่ลือฮักจริงเบิ่งดู so I gonna have to อันไอคูณเข้ามาซะแล้วอยู่ใส่ละโทษด้วยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งดูนะเพราะว่าอันถ้าหนาขน้อยสิได้อัดใส่อันนี้หลายกว่าอัดใส่อัน USB พอคูณเพิ่นต้องการอัน CD เพิ่นไปทางใดล่ะคือเห็นวังหนึ่งเอิ้นเพิ่นเข้ามาอ่านกับบ่ทันเพราะว่าจำเป็นเด้อขน้อยบ่แม่น interrupting ได้บ่แม่นอันได้เพราะว่าเฮาต้องอันนั้นซะก่อนต้องเบิ่งเพิ่นสิเข้ามาขน้อยต้องอันเตรียมให้ให้เพิ่นเข้ามาก็สิสิหมอดก่อนโอเคเด้อไปวอร์นิ่งหั่นเจ็บหัวใจบ่ปกติอันนี้เด้อแต่ห่างกายข้างของเฮาหั่นนะขน้อยเอ้ยแล้วก็เจ็บแขนไอตลอดบ่เคยไอมีแต่เป็นหวัดนี่แหละหัวใจหัวใจพัมปิงเพิ่นว่าตัว8เพิ่นว่าฉะนั้นตีนอีกขน้อยไข่อีกเพิ่นว่าจุ่มคองหันนี่เด้อระวังต้องไปเฮ็ดเอ็กซ์ไซส์เว้าแล้วพลีสขน้อยขน้อยมากได้ว่าสคูลไปทางใดแหละคือเห็นอยู่นี่นะโอเคอยากฮากโนเซียฮากตลอดอัพเซตสตอแมกเพิ่นว่าแองซิสหัวหันเบาหน้าหันเลืองอีกบ่มีบานบ่มีเลือดเด้อขอหน่อยเด้อ3บัดนี้สกินหันระอันนี้มันเป็นรัสมีแต่คันเป็นตุ่มมีหันเป็นระเลยกะเลดสีขนาดมันหอมใสนี่นะจะอ่านให้ผู้บึงให้เตรียมให้บึงให้อีหยังกะคักมันบ่นั่นบ่ได้เด้อแต่ก็ย่าเพิ่นนี่มาสิบ่ได้ขน้อยจังอ่านตื่นอีกอยากให้เตือนให้กันถูกว่าถ้าเป็นพญาติพญามันเป็นจังได๋โอ้ว่าคุณ I don't think คุณสิขน้อยว่าสิขออำลาทุกท่านเด้อสิได้ไปเลยเด้อวันนี้เด้อขอบใจน้องแหม่มขอบใจนางแพงขอบใจเดือนหลายๆ
ขอบใจด้วยล่ะเด้อขอบใจลิซ่า

ศาสตร์ขอบใจลูกบินเดียวมื้อนี้บ่ได้เปิด Next Week สิเปิดเพลงให้ลูกบินเดียวเพิ่นก็ไปแล้วขอบใจขอบใจขอบใจขอบใจขอบใจอันอเมนดาหลายๆจ้ะอเมริกาโอเคช็อตโมงเลยเด้อคุณโอ้ยเอิ้นคุณให้มาหันก็บ่มาโอ้ยเนาะ